มาไหมว่าหนึ่งสมประเบียคุมนายจริงสอบบนยาคุปตินายจริงสอบบนยาสุคริสต์ตีเอฟิสาวบนดีนายเบสวาโฟสามเรนามุนนาที่สัสเวสบิสาปิตาสปิตาเซนามูฮุมิฟาเซนามฟัฟเฟว่ามอนตินฮุมิฟาออกรฟัวเซนามูยาสุคริสต์ตอฟาเอ็นยังเบรียวมิเอ็นเบรมวายจริงเอ็วานันบิตาคาเซวันนี้ยาคุปปานุนายสุคริสต์ปิตาเซเอ็นนามุสุเมเบสิมาสอร์ดAnd I was so that you could be seen as all that. What if I was seen as all that? That's my hope. That's my hope. That's my hope. Jesus, oh, what now? Yeah, and you're the one who has that. This is the one who has that. I am now. I'm just a person. I'm a little bit. I'm a little bit. I'm a little bit. You're on your one of them.